กาสึเตดิอีย่ามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกคูรุการุมมาริลาดมากาลันอูรปุกกะไลวา